ล่ะสุกี้ก็เนี่ยงกนั่นล่ะเนี่ยคอตะโกน้ำมากี่ตัวนี่ลุงเนี่ยมากูพูดเล่นลุงนี่อังไม่ยกใจจากสู้พี่ก็ว่านกับกูใจกว่าเจ้าวันนี้ถ้ากูเข้าอย่างเงี้ยพี่ชุดก็ไม่กล้ามาตรงงานกินหนักลาที่กูตะขังมันลายเส้นสักกว่าจะฟุกตัวเลยตัวงบเลยแต่ในสุดที่กินแล้วไม่ได้กินกระข้อมแต่ในสมัยนักตุกข้อมจะเลี้ยงไม่เอากี่ตะกวนำมาพิชมังอาตาเขาอีแล้วแกข้างมึงมาตะกอกตะมักกว่าทุกทีนำมาพิชกี้เช่นนี้ตะกอกทุกทีนี่ตะกูมาตะกูไปน่ารู้อุปยาข้างเงี้ยนำมาพิชกี้เช่นเขาอีแล้วกลัวดกข้างก็ปัตเตลุพิชกปัตเตลุเขาเช่นเราคุยเช่นนี้อยากให้ข้างมึงมังงกอาตาตะกตะกาวเอาข้างอุกาวสิงิตมกกอตกสุกิตักบวกตักกอตุกตาตุกับกิตตาตุลกับกิตตักไว้นาอุปเกียงนิดุกิตนกกังกปัตตลุปิชุกปิชุงเนียกปัตตลุมันนาชิวนักเนียกะกาวิสักลุนกกังกมาตะแล้วสุกเสียงมาตะแต่ก็ตัวเป็นกุ้งอักษรตึกเล็กสวิตอยู่ตึกแต่เมื่อก็สกุลเช้าลุกอยู่เล็กกุ้งแต่กว่าจะคุ้มเล็กพัฒนาสกุลที่ด้านหน้าเรื่องมาตึกแต่เมื่อก็อิสมัตังนุกกะลิกเป็นกลุ่มที่ดูจากก็ทุกตัวนางงมาตาตัวงงมาตาขากดูกระตุกตาก็อาคิดปักกวนนี่มาตาใครเดือบีกันงุบปัดที่กูน่าวเนี่ยมาตาตาก็อาช่วยราตานอิสุมาตังเจ้าตุ๊กเล็กปังนี่กินนิดตุ๊กกินเยอะอยากตุ๊กทำไมวัวมันตะคุ่มไม่สนิทอุบเอากว่าเสียดายนี่กินอยู่อะไรทำไมงั้นนู่นมันตอนอีสมัติงันคงอดเด็กฟ้อยอัตราสุขใจมาเข้าอีกตัวปัดอีสมัติงันโอเคแล้วทุกคนที่ทำให้กินเนี่ยตัวลงมาแต่ชุ่มมากยันแต่งอีสมัติงันโอเคก็นักสักตัวอย่าสักปากคือที่เขาไม่กูแต่งมาขัดจวนนั่นมันพึ่งยังมาเขาไม่รู้ที่กูตัวอังุต้าอังุตี้ลูกจะมาคว้าอังุตี้ลีมาหาดิคือที่เขาไม่แต่ขัดที่เขาไม่แต่งก็แต่งมาพึ่งยังมาเขาไม่รู้ต่างอยู่เฉยตัวอักตะกันเลยกูที่กูตักปะชีวิตอุกบุญตกเปล่าสินะวะชีวิตอุกบุญอุกบุญนี่คือดอกตกชกเองแต่ไม่ได้เอาอะไรสักตะกวนนายกตักไม่ได้นั่นเองอ้างอายักอ้างอายักตัวอ้างอายักตัวมากกว่าโอ้โหยาวมากมาก

0: အတိတ်နောက်လေးတော့ပြပလဲလေးကိုလည်းစီပြပလေ
1: းโอเคနောက်ကမိတန်နေလေးအဟိုင်းရာရဟပ်ကေငုံအာကုတ်ချောမီနတ်လူတီမတ်တူစာတ်စနီယာရီဆူရာတူစာတ်စနီယာဖရီဘုံငါလာတူစာတ်စနီယာရဲဟလာဝတ်စမပိနဆွာရောစီဝလာယူဆူလီအော်လာစီမလာဝါမခလုနာနီမန်နတူစာတ်စနီယာဖီဘုံငါနောက်မီပီဘီဟပ်တေရာဘင်းငါအမ်တမန်ကုတ်ချောမီစီလာဘုတ်နူဝယာယူမန်နာโซโยราลคอสนิมลาคิเซนิติวซิมิซิลาอูลุมิติวยุซิลานูนิวาลิวติลางายุตตามานิคุตโจมิอัปปิตาลิวติลางายุตอัปปิจามูตาเวติโลอัปปิตโฮายาปาลิตนูนิวัตโตฮัตตะตุโซโยฮัตตะลามันอัปปิตปาโลโกตะเรยุจำลูกคุยหลับที่ลูกพัสดาเลี้ยงตัวลูกหลับตุกอามิสวินวิทย์เชียงหลับตุกกติกาบิอินุกิตัวเต้าหลับตุกแต่คุณน่าลองคุชิแต่คุณน่าตั้งน่าสิยูทูบคุชิแต่ที่เต้าหัตตุยไลฟ์มุติโลไลฟ์ลายยาวส่งข้อมมันนะแต่คุณน่าเต้นวิทย์จุยมันน่าวนิ่งอันนี้เด็กก็อัตวินนักต่อตัดตุ๊กปักปิดจามลายมีหินีอัตวินนั่งลุ้นหนุ่ยหลังอายุไลฟ์มูนิงะพิงวัดที่เต้าอยู่สุขที่เต้าอยู่ตอนนั้นก็ตั้งมีอัมมาลุตมานิคุปตวงพิงวัดที่ตัดเสียอาโลหัตตมาตะปักปิดจามงูตะลิติโลหลักการนักมูลลุ้มินุนิวัลยุที่เต้าหลังอายุไอ้ภาษาอัปปังที่เต้าหลอกที่ปุจโจตัดสุดทุกยาตัดสุดมาลุไปสิครับที่ตัดสุดปีจ่ายตัวนักเชียงว่าเราตัวเราอยู่ที่ฮันวิทตัวหักนี่ปิงครับที่ตัวหัตถ์สติลุคริบจิตที่ตัวหัตถ์สติสุขจิตที่ตัวหลังจิตลุตมาอันปีนัสวาสิลิมานะอุลโลมิอุลโลปยาจิตที่ตัวหลังอยู่ที่ตัมมาลุอังุติอันนั้นละลายส่งโคมังกอลตัวนั้นอิปเปลมิหลังอยู่ปัตตาพิมีนาอลลังอายุตทุกสามนาทีอะไรบุกทาริตาวยักบกินักบุปยาเรนยังมังอาตาขัดสิ่งพอยต์สิมันยังมังอาตากินักบุซาลาเยมังอาตาอาศัยอุลลุอามิสุอินุยทาริสิรุตาริฮัตตาตุยกุตัวมิตุนนามิตุฮัลโลนาเนกัสต์นูนาบิมิลิมาติกิตาฮัตตาตุยวีคเอชั่นขาเสียหัตตุวิตเอาลากิมาหัตตุวิตตุเป็นงานสุขเวมินิกินโนมันปาโลหัตตัสตีนีนุนัลิมิคิเซนิตาหักซีดีตุคิเซนัตเสียหัตตุวิตหัตตาวลกเมรามาลีนักกันีลาตรงเต้าหนุนฮัลโลนันตาหักเสียลกลกเมรัตตานักคุกินนลกนิลอาศัยอุลโลอิลลุวิตตามานิคุตวันปีจาริตาเสียงลกตุวิตสิ่งที่มาอยู่ตัวเล็กนุ่งติดหัตถ์ล็อกตัวอิลลูมินุอิลลูตามินุนุตานุคุปตัวมิวอิลลาริตอันนี้สันอิลลูนันุคิตุสามันหัตถ์ล็อกตัวอัมมาลูอิลลูตาเรียตัวอิตนักหัตถ์ล็อกอิลลูอิลังปิจาริตตัวตั้งงี้กลัวติลูริตอามิสุเรลเลปิจาริตตัวสุล